0: 朋友们，大家晚上好，这里是柬埔寨首都金边，河南卫视武林风环球拳王争霸赛金边站国王杯中柬搏击对抗赛的现场，欢迎大家，感谢朋友们的热情，节目里不错。
1: 板内斯卡板布林风把马奥来多了带马东板就没得他就吃了你มาเมียนบาคางอัญญากดาลบอมบิคางประเทศจันเมียนอัญญากดาลกัมพูชีรบจึง
2: ลาลาสไลด์ในเด็กนี้สวัสดีครับมาโกคิวลันซันเต
0: ้ลันซันทอง

คลังนมกรุ๊ปติ๊ดีลมในจึงไอ้มันเบอร์บอฟรีอัฟรีคนขมายรุ่งเกอร์ประติ๊ดีมาจะตาทมเทเรียบโดยกิริสั่งสตรอชิมสตรอสกจัดไปลีเรียบกายสูบโดยยกเจลพีก้อนในจะบางรอด้วยสันตรีปรังใจปรังกำลังอ่อนสังเช้าและเสียเบียนทำจะพอเตรียมลมนั่ง